สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกำลังเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งประสบภัยแผ่นดินไหวอยู่แล้วแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งแรงที่สุดในมาตรวัดของญี่ปุ่นในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะซึ่งนี่ก่อความเสียหายอย่างหนักแก่พื้นที่ต่างๆสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมว่าความถี่ของแผ่นดินไหวกำลังลดลงทีละน้อยแต่ความเคลื่อนไหวภายในแผ่นดินยังคงเกิดขึ้นบ่อยทางสำนักงานระบุว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่ระดับ5บวกหรือแรงกว่านั้นสูงราว80เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานเตือนให้ประชาชนยังคงตื่นตัวระวังแผ่นดินไหวรุนแรงระดับที่ว่านี้ต่อไปอีกราว1สัปดาห์จังหวัดคุมาโมโตะอาจเดือดร้อนจากฝนลมแรงและคลื่นสูงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเป็นต้นไปเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีการออกคำแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใหม่ทันการนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ NHK เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมเกี่ยวกับการที่สหรัฐและญี่ปุ่นดำเนินการเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเขาเรียกการดำเนินการนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรทวิภาคีการแทรกแซงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นมากกว่า5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์นายเบเซนกล่าวว่าสหรัฐต้องการร่วมมือกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคิดว่ารัฐบาลทากาอิจิมีนโยบายที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การแข่งข้าของเงินเยนในระยะยาวเขากล่าวว่าความผันผวนที่มากเกินไปและค่าเงินเยนที่แข็งค่าเกินควรอาจเป็นอันตรายต่อเอเชียและเศรษฐกิจโลกเขายังกล่าวอีกว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น NHK ได้ถามเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนายเบเซนตอบว่าพันธบัตรเหล่านี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ JGB เป็นหลักยึดระดับโลกสำหรับอัตราดอกเบี้ยนายเบเซนกล่าวว่าการรับรู้ใดๆที่ว่าหลักยึดกำลังหลุดลอยไปนั้นจะเป็นผลเสียและสร้างความวุ่นวายให้กับตลาดและผมรู้ว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐต่างเห็นพ้องต้องการอย่างเต็มที่ว่าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยและมั่นคงมากสมุดปกข่าวว่าด้วยนโยบายการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นปี2569เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างฐานการผลิตและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อหนทางใหม่ๆในการทำสงครามที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโดรนได้รายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมสมุดปกขาวประจำปีนี้มีบทใหม่ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีทางการทหารล่าสุดซึ่งรวมถึงโดรนราคาประหยัดที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นในความขัดแย้งในยูเครนและที่อื่นๆรายงานระบุว่าหลายประเทศกำลังเร่งความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อสู้ในระยะเวลาที่ยืดเยื้อและกำลังนำปัญญาประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆมาประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคงของชาติอย่างจริงจังรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าญี่ปุ่นจะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศในเชิงกลยุทธ์เนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนปรนข้อจำกัดที่อนุญาตให้ส่งออกอาวุธสำหรับสังหารได้ในทางหลักการว่าด้วยเรื่องของจีนนั้นรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังเพิ่มขีดความสามารถทางทหารอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
รัฐบาลญี่ปุ่นออกร่างแก้ไขแนวทางสำหรับการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรที่เนื้อความกำหนดให้ผู้ยื่นความจำนงมีความสามารถในการทำรงรายได้ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นแนวทางนี้กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองร่างแก้ไขนี้มุ่งทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการให้สถานภาพผู้อยู่อาศัยถาวรแก่ชาวต่างชาติเกณฑ์ที่วางแผนจะนำมาใช้ในการพิจารณานั้นรวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อเทียบกับของครัวเรือนญี่ปุ่นเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็จะนำมาพิจารณาด้วยนอกจากนี้ผู้ยื่นความจำนงจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นรัฐบาลมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเพื่อการแก้ไขนี้ซึ่งรวมถึงการร้องขอความคิดเห็นจากประชาชนรัฐบาลมุ่งนำเกณฑ์รายได้ที่ว่านี้มาใช้กับความจำนงที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ส่วนเกณฑ์อื่นๆนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน2570เป็นต้นไปคาดว่าพายุไต้ฝุ่นรุนแรงมากลูกหนึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิในญี่ปุ่นตอนใต้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 3:00 นของวันพุธที่ 5 สิงหาคมและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วราว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นดอลฟินกำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะโองาซาวาระแต่มีพยากรณ์ว่าดอลฟินจะเข้าภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิด้วยพลังรุนแรงมากคาดว่าดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและจะทำให้ท้องทะเลในภูมิภาคโอกินาวาปั่นป่วนในวันพุธที่5สิงหาคมส่วนภูมิภาคอามามินั้นในวันพฤหัสบดีที่6คลื่นในวันพุธที่5อาจสูงถึง9เมตรในจังหวัดโอกินาวาและหมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวและ6เมตรในภูมิภาคอามามิมีพยากรณ์ว่าจังหวัดโอกินาวาจะเผชิญความเร็วลมสูงสุดที่สูงถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพุธที่5ในวันพฤหัสบดีที่6นั้นคาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวัดโอกินาวาและ 82.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอามามิส่วนลมกระโชกแรงนั้นจะมีความเร็วสูงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโอกินาวาและ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอามามิลมที่มีความแรงมากพอที่จะพัดทำลายบ้านเรือนบางหลังได้นั้นอาจพัดเข้ามาในหลายส่วนของจังหวัดโอกินาวาเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังแนะนำให้ประชาชนไปหลบภัยภายในอาคารที่แข็งแรงหรือในสถานที่อื่นๆที่ปลอดภัยก่อนลมพัดแรงเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเตือนให้ประชาชนระมัดระวังคลื่นสูงและลมแรงจัดในโอกินาวาและอามามิไปจนถึงราวๆวันอาทิตย์ที่9และคลื่นสูงในคิวชูตอนใต้และภูมิภาคชิโกคุจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมืองฮิโรชิมาจัดพิธีรำลึกสันติภาพประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างร่วมสงบนิ่งในช่วงนี้เพื่อรำลึกถึงเหยื่อเมืองฮิโรชิมาเงียบสงบลงเมื่อเวลา 8:15 นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488ความร้อนและรังสีจากการระเบิดได้ทำลายเมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนภายในสิ้นปีนั้นผู้รอดชีวิตจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรังสีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมกับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานายมัตสึอิคาซูมินายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาได้นำบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการระเบิดปรมาณูฉบับปรับปรุงใหม่ไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะปัจจุบันมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด 353,639 คนรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับการยืนยันการเสียชีวิตในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,393 คนนายมัตสุอิได้ประกาศแถลงการสันติภาพเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าบรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกและภาคประชาสังคมต่างเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยทันทีท่านจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนแน่นอนว่าท่านเข้าใจดีว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็ตามจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษยชาติและการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันในระดับพหุภาคีเท่านั้นผู้นำของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ท่านมีภาระความรับผิดชอบหลักในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ท่านต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวด้วยโดยกล่าวว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์3ประการอย่างหนักแน่นและในฐานะประเทศเดียวที่เผชิญระเบิดปรมาณูในสงครามจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์นี่คือภารกิจที่เรายึดถือผู้คนบางส่วนได้เดินทางไปยังสวนอนุสรณ์สันติภาพก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นหลายชั่วโมงนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆหนูคิดว่ามันสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราจะต้องรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเราเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขาไปยังคนรุ่นหลังจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมีผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูประมาณ 91,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยมากกว่า86ปีรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดภาษีการบริโภคประเภทอาหารเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2570จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ8การลดอัตราภาษีดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีวิสามัญเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมนอกจากการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ1แล้วจะมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อทำให้ภาษีกลายเป็นศูนย์นโยบายดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลจะทบทวนรายจ่ายและรายรับทั้งหมดเพื่อจัดหาเงินทุนที่จำเป็นโดยจะไม่พึ่งพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในระหว่างกระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่5ว่าเราจะทบทวนบัญชีพิเศษ
กองทุนของรัฐบาลและอื่นๆทั้งหมดโดยเริ่มจากศูนย์ดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นได้ผ่านการปฏิรูปเหล่านี้ประธานสมาคมธุรกิจแห่งญี่ปุ่นหรือเคดันเรงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการลดภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนประกันสังคมนายซึตสึอิโยชิโนบุกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงมุมมองของประชาชนทั่วไปและพยายามบรรเทาความกังวลของพวกเขารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันยอดผู้เสียชีวิต38คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมและมีประชาชนราว 6,900 คนพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดศูนย์อำนวยการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดเปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันณเวลา 7:30 นาทีของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่ากับเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัตินี้ด้วยข้อมูลระบุว่ามีประชาชนราว 6,899 คนพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว130ศูนย์ทั่วจังหวัดนอกจากนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยังยืนยันว่ามีบ้านเรือนเสียหาย 15,318 หลังในจำนวนนี้มีบ้านพังทั้งหลังจำนวน699หลังสหรัฐกำลังขยายมาตรการจำกัดทางการค้าต่อจีนซึ่งล่าสุดทางการจีนระบุว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้โดยประกาศว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวซึ่งระบุว่าสินค้าส่งออกที่ถือว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงโดรนชิ้นส่วนสำคัญและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ประกาศคว่ำบาตร6องค์กรของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าองค์กรเหล่านี้สนับสนุนสิ่งที่จีนเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายของสหรัฐต่อประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยทางการจีนสั่งห้ามองค์กรเหล่านี้ทำธุรกิจร่วมกับองค์กรและบุคคลของจีนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเน้นย้ำว่ามาตรการเหล่านี้โดยรวมแล้วอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการจำกัดด้านการค้าของสหรัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมืองฮิโรชิมาจัดพิธีรำลึกสันติภาพประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างร่วมสงบนิ่งในช่วงนี้เพื่อรำลึกถึงเหยื่อเมืองฮิโรชิมาเงียบสงบลงเมื่อเวลา 8:15 ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488ความร้อนและรังสีจากการระเบิดได้ทำลายเมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนภายในสิ้นปีนั้นผู้รอดชีวิตจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรังสีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมกับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานายมัตสึอิคาซูมินายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาได้นำบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการระเบิดปรมาณูฉบับปรับปรุงใหม่ไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะปัจจุบันมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด 353,639 คนรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับการยืนยันการเสียชีวิตในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,393 คนนายมัตสึอิได้ประกาศแถลงการสันติภาพเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าบรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกและภาคประชาสังคมต่างเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยทันทีท่านจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนแน่นอนว่าท่านเข้าใจดีว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็ตามจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษยชาติและการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันในระดับพหุภาคีเท่านั้นผู้นำของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ท่านมีภาระความรับผิดชอบหลักในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ท่านต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวด้วยโดยกล่าวว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์3ประการอย่างหนักแน่นและในฐานะประเทศเดียวที่เผชิญระเบิดปรมาณูในสงครามจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์นี่คือภารกิจที่เรายึดถือผู้คนบางส่วนได้เดินทางไปยังสวนอนุสรณ์สันติภาพก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นหลายชั่วโมงนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆหนูคิดว่ามันสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราจะต้องรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเราเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขาไปยังคนรุ่นหลังจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมีผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูประมาณ 91,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยมากกว่า86ปีรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดภาษีการบริโภคประเภทอาหารเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2570จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ8การลดอัตราภาษีดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีวิสามัญเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมนอกจากการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ1แล้วจะมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อทำให้ภาษีกลายเป็น0นโยบายดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลจะทบทวนรายจ่ายและรายรับทั้งหมดเพื่อจัดหาเงินทุนที่จำเป็นโดยจะไม่พึ่งพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในระหว่างกระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่5ว่าเราจะทบทวนบัญชีพิเศษ
กองทุนของรัฐบาลและอื่นๆทั้งหมดโดยเริ่มจากศูนย์ดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นได้ผ่านการปฏิรูปเหล่านี้ประธานสมาคมธุรกิจแห่งญี่ปุ่นหรือเคดันเรงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการลดภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนประกันสังคมนายซึตสึอิโยชิโนบุกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงมุมมองของประชาชนทั่วไปและพยายามบรรเทาความกังวลของพวกเขารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันยอดผู้เสียชีวิต38คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมและมีประชาชนราว 6,900 คนพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดศูนย์อำนวยการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดเปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันณเวลา 7:30 นาทีของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่ากับเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัตินี้ด้วยข้อมูลระบุว่ามีประชาชนราว 6,899 คนพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว130ศูนย์ทั่วจังหวัดนอกจากนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยังยืนยันว่ามีบ้านเรือนเสียหาย 15,318 หลังในจำนวนนี้มีบ้านพังทั้งหลังจำนวน699หลังสหรัฐกำลังขยายมาตรการจำกัดทางการค้าต่อจีนซึ่งล่าสุดทางการจีนระบุว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้โดยประกาศว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวซึ่งระบุว่าสินค้าส่งออกที่ถือว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงโดรนชิ้นส่วนสำคัญและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ประกาศคว่ำบาตร6องค์กรของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าองค์กรเหล่านี้สนับสนุนสิ่งที่จีนเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายของสหรัฐต่อประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยทางการจีนสั่งห้ามองค์กรเหล่านี้ทำธุรกิจร่วมกับองค์กรและบุคคลของจีนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเน้นย้ำว่ามาตรการเหล่านี้โดยรวมแล้วอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการจำกัดด้านการค้าของสหรัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น